0: Okay. Thank you.
1: Tom yum soup. Spicy, okay?
0: Ah, yes.
1: Spicy, okay.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Thank you.
2: ก็ได้เป็นที่เค้าทําแบบนั้นก็ได้ครับแล้วก็ผมมองต่าง